0: ตาบงลีเนี่ย ไก่
1: ไปจะมาคันซาแกยาบาบิมะนี่ตรงมาตุ๊กมาโง่แกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รองาดูโง่นี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะเนี่ยล่ะงาอ้างวยเมย์สุบิรอจม้าตัตติงวยถ่าบาเด้ลูกโชกว่าเด้เอ้ยจะ60จอปาตั๋วเด้เอ้ยไหนไปรู้ว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อล่อไม่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็ลาช่อแหละสิเด้เลยโยยะไส้แทบก็มีช่อล่

0: Minglaba Shin, a cooting as sabi, Sabio Siba, down to scar than Sisinko, Densa Pitama, Pipari, down to ye jibi, Denijoja, Bendia, Lea Lota, and Mutamiri, Pianle, two towine, at the Mui Lunganja, Yonkan Nija Bari, Diotan, the name Sambago, Maji Monga, Pipo Tabari. Bendia Munega, Yangaya, Miko Niare, Penan Guinea, Gossai Chain Pipari. Bendia down then, down Gigani, a sheba the shawl, and a pian pure migu, the yak gong, pennan, on air, gong song, fancy, sari yuang ayaga, ji yua tariga, a name yin line, legally bong, lepo, tari, quimbe, pipari. Gaussai the mari, a good side pure nide lega, gong song yua ye, lem yiribe, pipari, gaussai nidu regale, gong song yuaga, pipi, eri tema, menu diale, bawe mari, menuga, tu saya me gaugwadrigo, the pipi jin pini bari. You see, they got you been ego, not been don't been by on quay you be. Moe wanted it, lame you ego, a yell lemon, a yell lemon day, a mere less way on a guawi, nini, man be, man man sight to a body. Manuro gossai needle, the paga, tony, tenidon pippy, every male, gawgadigo, pit to a yamabang. Gossai needle male, moga, mama light, lina line, the pippy, temesa, najango, yawla body. Manuro ye gossai nisa cago. Leshing out the ugo jet down no be body. Ingani, Tamin giant tailor jabby me. Leshing out, Tamine, belong he ye. Then yin di bojin pita down. Then yin di sinciline. What da baba li yo jetare hinguro. Gossai the mari, loyin tell you luyao. And yet any nick low long up yin sing a body. Manuru, gossai peha. Manakon and I lagrega. Yesu jirema, chirong it, carry donkey lareti. Nana is a diamond and a lolo be there now. Tamisa de modes and a naiga, but Tamaso naje me pipari. Tamisa nabideka, gossai the ma de chuga, de ye the mo meta jadalo. De chuga, gossai chain, de chainlo, don't tire, chiraudigo, a bian lani ne be jabari. Tamisa chain being, nearly lepe ye down naje, tita yellow, machijare, gossai jarre loma, de chuga sabirane, de sette, lay sound debiga, a pilima, wine pwain, dear de chinsa sa jabari. Tamisa naji, the nile of be mabe, nyeni the wango a be saibo, lere piensin toa jabari. The pipi ne saila like jara, gawkwadri pila the lo, in pianjing le yaw la babi. Menuro gawsai de penanguinego, dampio kere, bindia dampan bogani.
1: New chitu tolem pitu miashe, a kulu MCDN Internet Radio gani tolen nijema, lujiminu ye tolan taupo campaignigo jonyabo. Taupo Bidure, Lumuye, Sawine, Yetiatra, Longanigo, Miapidure, Pomotishi, Ape Najavo, MCDN Internagani, Jonya Tetuinjavo, Titan Paycor Library, Jonya Tebi, Taupo Guni Beijing Ape, Tomorrow MCDN Go, Co Ape Sibarishi, MCDN Facebook Messenger Gani, Satuebi Songs and Luyabari, Akulumio Diniani, Biro, Nuchitu, Jolan Bidure, Jonyarigo, MCDN Poetariga, Petat and Sapi Doma Pipari, Jesu Demarishi.
0: Jalare, down jar, tongue yard, pet and see anybody. Tama jiga, tolare, tongue de lima, chase, lessy, pubi, down ji, gongsong machine, juago, pianja babi. Menu ye balain de maro, nga yang, nga shin, and yasong pare, ling ali, a gong, don't say jogo, jet in tare, ngakin li tongue falavare. Daga, nyaniza, hinsa dwa, eddy, ngakin li tango, jang ngarambo, tuwe kerabang. Meduro gausaya, penang quingani. In she day, gong song yago of yama, chicken land to re. Came ye me dada, did they let the cuckoo piatua yabare? Maduha, dada alpa, penya nabalungo, dwati bare. The cuckoo address, same account, pianibo yare, menuha. Cana jamabe, leak ane, chilandrine, yuabaku, sashout dabare. O a yane, gumbo betwa, lanque a jomaro, gong song yago, winne, yabe, lantu die, menuga set that dabare. Lambi Wayama, Yoba Saikine, Yibe Saipo Migu, Tonya Tara, Duyabare, Eri Saikiniga, Siba Pier Saikini Badalo, Go In Sabo, Kayanti, Pusabian, Benyozon Sare, Dinason, Yono Saipu Jare, Akinri Le Pipare. Madu shouted Dware Langa, Gongsang, Ben Saint Ben, Jankim Yang Dware Lamp Pipare, Bendia Downtan, Downti Gani, Downte Ti Yaute Lamp Pipare. Denia Yamaro, Tuga Pio Pia Lavare, Eriniaga, Saipio Mie de Kubang, Erima, Tutuli, Tuli, Sanine, Tali, Alang Piandri, Niavare, Manu ye mianama se mekong jizwa pshinirago miyabare. Bigere natao nasa ngakune, Zulayla nasa shiyani ha, Manu boama daka mamajabu kere, Bindiya taongden taongpyo yeje mu pshipwa kera bang. Eri ni nyabanga, Mori yane kebi, Nyako nai laukarega, Taong o danri jane jabare. Manu ro gongsong yarega, E anchugaro, Eri taong o danriga taimawide, Gangpo nere ma pshipwa nere, ไต้เปรีจังตุรุปกุเลสกาจิรีตัลลาเรลูทิงเกจาเรลูสุบาเรญาสเตตนาอีควยลอมมารอแมนูโรเอ็งนอกผักกาปုံมันซีซีนีจาฉองยีแทอสาบองญาสวาปูเรยีรีเยติปินจีรีเนจาวตงจีรีฮายอดิเยเพ็ดตันไตซาลาเคบีแมนูโรเอ็งบักกูซีซินลาราผิดบาเรแมนูโรเอ็งคาวเยมาเอ็งเตเอ็งชีเดดโลเอรี่เอ็งเยเปมาชีเดซาเตนจองอ่งเนียนเปมา ช่างยืนในปลาเร่ติดเป็นรีเจ้าตรงนี้จังยี่ห้าเมนูโรเอ็นรีบัตเตอร์ไลยากันนี่ยี่หลังจังเปียงบีเมนูโรเอ็นชิกาใส่เข็มยืนในปากกูซีเซนตัวบาร์เร่เอรียี่เดม่าเงงเงลีเรก้าตู้เอ็มมาตู้นี้ตู้สาเกเรอโกเยต้าพิจิตรตู้กะลีมีตาจูฮะตู้ชิมาเบ้เนี่ยเอ็งเนี่ยตู้มีป้าตัวรักกูตัวมีไลยาบาร์เร่ยี่สิบเจ็ดปีเจ้าตรงนี้ตู้ตรงนี้บ้าช่างยืนจะชอบปลาลูซินเซลูเลมียาบุลูเอรียี่เงงกูเปียงเปียวเปียเรเมนูฮะ ตู้เย็นเดี๋ยวมาไปดมมาไม่ไหนมาร้องหอบบ่าวแต่จังก็ใส่ปีอับยามาจังพี่ยี่จีเกเรียกาตู้รู้ยากาเนี่ยเองนี่กูใจซาตัวเรียรีเพื่อแต่งตัวเรียช่างอยู่ที่ชั่วกูจะรับประกันเนี่ยไม่มีเปล่าไหนเบ้เมนูเดียวจีชูนี่เกราพี่ปารีที่พี่ยี่ฮะแต่เนี่ยจ้าตัวเข็บไปไหมเมนูเสกเทมารอเมนูเดนิกาลูเบชินีเจ้าเอรียี่บีมาเมนูเย็นมีตาสุเอี้ยช่างอาอุติสงเกราพี่ปารี ทีโลกูยอมมาทิ้งเลี้ยงเสียก้าวเนยตบ่าวปีจังชัวจีเองดีเปียสียาตลูเอี้ยช้าสิมีตาเจเน่อาช้าเยสุยยามีตัวองเล่กวยลงตัวเขวารีเปียสีเกเรเนยสักคนละลงชีบีเชี่ยหลังเจ้ามาเดเรจานีเรเมนูโรเอียบ่าวเนยเนยช้าลงกาเล่มาเปียงชีบูส่วนยันเนยชินีดาวังทีเปียงชีบูกาเล่อาตัดดมยาอาชีจีเนบีเมงวยบูงวยเชมชีจอเรเมนูอัตวะอาจีมาส่งสิ่งตัวกายาวยาเสียเพียบารี เมนูมาในยี่ตัวพียงบุชิบุอักเคเคชิดลูซาบุตงบุอัตมาเลยตั้งพิวจ้าบีเรนเอาเลดเอกาเนลับพัชเชนตะเชงาเลยยี่ได้สาตัวบีเปียสีเคราพิบารีตาจังเวนซาบีปูเชนลูตงบุบาชานีเรเซนอัตวากาติงาเซกาเนทวายโยจ้าตัวราพิบารีจ้าบีอดีกาเวงเวียนีเรเชงาเลเปียสีตัวลูเดนิสาเชงาจาเรเวงเวตินาเซกาเลโชเนตัวราพิบารีตบ่าวบีนับไปมา นี่ตัวปุยาตโลสายตัวกาเลมันลงเล่าตัวราจาวนี่สิ่งเพี้ยแต่ยานเรียกว่าก็ต้องลูกเสียกลางลาวาเร่ต้องพิวยี่จีเคบีแต่เนจามารอยี่จังเพี้ยสีตัวเรนี่เองสักคนละลงหายอมีอึดมาเปลี่ยนเลดีสังนายเคบีเมมาดูรู้ลูเอเนชิลูเพี้ยยามเองชาวลงการอเอรีนี่เนี่ยมาเปลี่ยนมาสังนายเดียบบุเอริกาจารีมีก้าเปลี่ยสีเปลี่ยชาวเสอเจดาชิลูลูเนนวานเอนิบุกาเนียเจนลูคักเคนเนจาราพิบารี เพียสีตัวเรเล่เนี่ยเช่นนี้กูเป็นดาวเวนชิดูดีกามาสิ่งเกาหลีรามิชิเกบุลูเมนูกาพิบารีชาวตาเรียกเกาหลีเรสิ่งเอียร์เอริยามาเลสเอกาเช่นเอกาเนสเซียสีตัวเรลูตียาบารีดาบีเมนูโรเย่เนซาอโลกาเล่สวาสัยพิวเจมาจะเป็นลาวเบเนซาไลยาราชิราพิบารีเมนูโรเป็นที่อาทิตย์ฮะที่แนมยูซงกูสายพิวทอลโลจับไปเมนัทเอาเนสเซตคุณีอนาเต็มบีเดนเอาไป จำยี่อ้อซาสีน้องดีก้าต้องซาจอมยันตาลานีบีพิบารีจำยี่อ้อซาก้าซาลูปูตัสีปาวตัสีมิวสิริกาซาเลียลงงานต้องซาต้องสิริสักกี่ยาริกาเลยเจ้าชาวมยันตาลาราพิบารีเลียเนี่ยเชนลงงานดีมาเอริลูเอเยนุจิลาเป็นเมลีใจเปรย์รีนี่อันเนี่ยพิบานีราเจ้ากงสีสิเซียมาอาการตัดดีพิลาบีกงมาปูนายราเจ้า ตีนั่นสิไม่ยาลูใส่ทารีเขยันเจเขยันตีมองเงินดูสารีกูมาคู่ส่วนนายรอเวพี่สิพี่นี่ยาบารีที่โลเชนีริกาต้องดูเรื่องมาขันนายตัวละอ๋อยาตีสะใจพี่ลาเรียค่ะตีนั่นใส่พิวเร่ลงงานมาใส่เอกาเรียโยชาลาระเราตารีกูชอบตรงนาระสาเรน่าสะใจพี่ตานารีพี่ปลาลาบีเลียเนี่ยเชนเราตารีจ้ะเราละเมพี่ลาสิบารีเมนูกาเงงเงเรกา เล่าไปเช่นไปชีเดมิตาสุกามุยพาลาเรตุตะอูพิบารีและสาไลตูลูโคจาเรเลียลูกตา ချန်လောက်သားလောက်ကိုမန်နူလူငယ်ဘဝကလေးကလောက်ခဲ့ဖူရာဖြစ်ပြီးအဝိအထည်နဲ့အလားပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အင်္ဂါလေတွေချန်တွေအလောက်ပြီးချိန်မှာလောက်ကန်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝပေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတတော်ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူးနေစားကရတဲ့ဝင်ငွေ
2: มีปู่จองซีซ้ายเอ็ดแบบไปกงตัวราไปဖြစ်ပါတယ်မနက်ကနေစားလိုက်သွားတယ်လက်ကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်နေစားလိုက်ကတနေ့မှာ1000ရတယ်အဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မှတပတ်အောင်300ရလိုက်ရတယ်အဲ့တပတ်အောင်300ရလိုက်ရတော့တပတ်အောင်300ရတာနေတော့900ဆိုတော့မလိုဘူးပေါ့ချီစုပ်ပြီးချီစင်းလေပူပြီးတဲ့ညာ
0: အားလုံးကကိုချန်ထက်တိညာလွဲ့ရင်အကုန်စင်းရနေဝယ်စားနေရနော်ဒီတဲ့အတန်းကစစ်တဲ့အတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝယ်စားမန်နူတို့ဒေတာဟာပန်းနန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူတို့စီမှာရင်ညွန်စင်းနေမရပဲတကိုးစင်းနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်50တားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရင်းညွှန်းစေချက်9000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲကြက်1000ကျော်နဲ့ပေးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်းတော့ဝင်ဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မန်နူတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်မန်နူတို့အိမ်မှာမိသားစုလေးဦးရှိပြီးတားကအကြောင်းပညာတစ်ပိုင်းတစ်စားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချက်နဲ့လေအလုပ်တွေ ตู้จ้างโมโหก็จะแบกกูจัดตังไปรับเพียบีจะแบกสาสาเสียกูเลยเองก็เทปีไปเลยเมนูเย่เมนูตากะไปยังอโลกูอธิการโลกเวเมเอริอโลกาเลยเมนูรูเก้าใส่อโลกลูเบปงแมชินีดารมหกป่าวเอร่าจ้าอายังโลเลก้าเชียงอายาเรงเวงวิโยตาบีเพียลูคลีปีนัยอัดวะจ้างโมโหตลาดกูจะลีตังไปไหนบุกอาซาเมนูมาปูบันเสียเพียลาเรลูสุบารี
2: อายังก็สักเดือนเลยก็จะสบายยังพี่ยังหมดเดือนนี้ก็จะยังไม่ช่างเท่าถอดใจหาตอนนี้อุดเรื่อยอยู่ยาวต้องมีจ้องเสียกันเราพี่นี่นะก็คือจ้องเสียกันนั่นแหละแค่ว่าพอจ้องเสียกันเสียไปแล้วเจ็บซีดอ่ะเนาะมันนี่ต้องงานเลยป่ะเลยจีบาร์ดอ่ะสบายไม่เอาเลยไม่ทำถึงที่การเลยเราอยากให้แค่เลยอายัง
0: เลยอายังจีบาร์ดเถอะอายังอ่ะไม่ชิดเอาสิจ้าแต่ฉันเสียมาชีวิตเราเท่าปีเกเรนเท่านั้นสังอากุนีแต่บ่าวปีพิการซะนั่นลาดเดียมาเวจีเน่ซาเซียยีตันเน่อาเป้สการีชิเกเบเม่เอรินนั่นลาปีเรนนับไปเมนูโรซีมาอากุนยูเรมชิดเอาบ่าวแต่ตัวกูเซ่ชิบิพีเดชัวอูจังเซียโรการ์โรนับตะขาตั้งปิวลายยีเลนจังเจเรมาชิดเมนูโรเน่ชาลงจ้าจังอังมาชิด จ้างไปมีมาในทางจับบุคคลผิวปิดเข้าไปช่วยกูแต่ยอดเสียงจีลาเรียรู้ฮะมันนี่ก็ผิดปกติเลยช่วยเบิดเข้ากูแต่ตัวจีลาเป็นเมย์ช่วยชี้อายุเส้นจีชูเข้าไปยามีตัวชี้เข้าเรื่องนี้มีอะไรนี่เองชาวลงกูจ้างชี้ยาต่างกงปกูเปลี่ยนชี้ในทางจับบุคคลผิวเข้ารับผิดไปเสียรู้จริงหรือคนผิวเข้าเรื่องต่างสังมีเนี่ยฮะเจ้าเวเนี่ยเป็นต่างอากูสิมีอะไรชูกินลาบาร์เรนี่จึงจะเป็นเนี่ยผิดไป เอราจังเอริมีกูในเองสั่งลูยาเรตีมีเรียนยี่ดาและในพอราเรตัวอากูยี่ยาเรงวิจิเน่สุสานทาเรงวิจิเรกูต้องผิวบีพิบารีแล้วเรียนยี่เรียนยี่บีบีเม่แม่นูโรมาในเองสั่งลูเม่กงจ้าเซโตลูอันนีดาพิบารีแต่บ่าวปีเม่พิเคงาลูเลอูเน่ใช้ผิวมีเลอีกาฮะมีตาสูวันซานเน่อปูต้องเสียเลยชาเคลูผู้ลงเคเรเชนิริกาแม่นูตรวจสอบยันตรียาเสียเรียพิลาบารี
2: ผู้ลงเตะพี่ดอก
0: เอลูกตาดังดีอัดด้วยอังตุนุโรยาเวฟฟี่ฟูเลนเนเน่ป้าป้าปูชางเด็กบ่เอชแอมจียังเป็นบ่อะคุโรดินดีกาโลแค่แค่ได้ปีนี้ดินดีปากงดอะยังเราคุยยามอะไรด้วยไอตอนดินดีอะแค่แค่เลยเป็นที่อะช่วงงานที่ตาฮะจะนู้นลุงยูริอันยาส่งในทางบีและแพ้กอฟฟี่ทอแบตเตย์จะยินดีซาเร่เนี่ยเสียดีในริกาซาลู มองเงี้ยมองลาอูแปลงกอบีกอบีโตเคียนเจงเงยจะต้มผิวเจอาลูซาเร่ตีหน้าปังสงู ปู่ปลางที่ตาทับปู่บีใส่ผิวจาราผิวปารีตาจ้าสาเสียเมย์ปอมยาตลุเห็นเช่นนี้เรื่องอะไรปู่บีส่งเลี้ยงจาราผิวปารีแต่บ่าวบีเดินเข้ามาเรื่องเป็นที่อาทิตย์ตากันเมนูโรลูมีตาสุริมารอใส่สาผิวสาเสียใส่ผิวมีรีเจสิโกนาจ้าเห็นกว่าดีกันเลยย้อนในลาบารีเอริชินีมามาเจียนยาอีกูอุซาเบบี
2: คลิปเนี่ยนามังเงียเอาทำไมโชว์สารในใจอย่าไปใส่ปูเป็นสิ่งอะไรกูเมนูก็อักขุลุกเยอะไปเลยพี่ดีดีกูจ้องท่าแต่ก็จ้องที่อยากพิเศษเลยกูใส่ปูเนี่ยจ้องตัวใช้ใช้มาเสื้อเลยตัวจ้องแล้วใช้มาไม่เป็นเองมาเสื้อเลยเสื้ออย่างเงี้ยไอ้เจ้ามีตาสูกูว่ากูจะพอดอกกูมีตาอาจจะเอาสามเอ๋าโซซาบิดอตัวอุซาบิดี่ะ
0: ตัวสเต็กช่างต่อแล้วทำเป็นยังไงสุดท้ายแล้วกงปังกาใส่เครื่องเมนูรู้ยังก็เป็นยังฮะอากูสเต็มมาลามาส่วนยังคนนั้นเสียชีลาบีพี่บีแต่เวลาเส้นโซลาบีพี่ปารีเลี้ยงยังฮะก็เป็นยังจับเช็ดแต่ใครตัวเจ้ามาแต่เชื่อเชื่อมีแต่เนื้อตัวก็เป็นยังยังเนื้อตัวตัวก็กว่ายังยังเนื้อยี่พี่ทารีสบายใจมีบ่มาเลี้ยงจีจานีบ่งอะไรลาปานีราพี่ปารี ที่เชียงฮะสบายแค่ไหนมามีโอซาจุยสี่เพียงเชียงพิลูแล้วอาติมันรู้รอเรื่องเชียงมาบิงแต่เจ้าเมนูรู้รู้เลยไปเชียงบ้านบัวกันนี่นี่จะลูกตาบัวเจ้าลาเร่เลยลูกตาอันยุติมีรีพูอันลูกไก่เนลลาบีอันเจ้าเดรีกาปูบีพิลลาบารีจับยังเมนูรู้เองมาไม่ทารีใครนัวนักกามาตะกามกาที่ตาดึงพิบวานี่เร่เลยจังกุยกุเสยโยกาแค่สานียาราจังตะกามกูจะติงตรงเสียเราแต่ชี้ชี้เร่
2: นับอยู่นักเอาเยอะจะมาอีกาเลยเรียนรู้ชูทารุมยาละอ่อนเพียงในบ้านเองเมนูก็เลตโลชินิกุอักขุลูเปียวบารีก็ใส่แต่อาจจะงาลอนีซ่าไหลอยู่ยาวเวียงเวียชิเตอร์ไม่น่าจะคุ้นแล้วคุ้นสบายเปลี่ยนในลาตาโยดเราอัดคอมเมนต์ดูเล่นมาซิวอะไรกันเล่นจับตัวปีชูทารุมีตาซึ่งเวียงเวียเล่นได้ตัวปีที่มา
0: ว่าจะมาอีกมาก่อนเราสิขอทุกทีอ่ะแต่เป็นที่เชื่อแม่มันเราไม่ได้ด้วยวันแต่พี่จะมาสอบอยู่แล้วบ้างดีลูกมูมาจับปีนายเอาดอกไม้สูนี่เป็นมาสาวในยี่ตัวผู้เป็นยาตัวลูกนี่เป็นมูยาดอกไม้สูตอนเดินจุลิศิกาเฮริจารามีแต่บ่าวว่าปีอันนี้ก็เลยชินิเซมูไอ้ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเสียบ้าง
3: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba na mja ma shini de ko niya wunche ma shini de matiya mure. Alo papiao dua bo dua. Di ayago pocho na me atani nyai lo ba de.
0: จรุกคนนี้อะไรไอ้แต่เนี่ยพอเท่าไหร่เนี่ยมีเดียแพลตฟอร์มที่คุณพิบาร์เลยไอ้รู้จรุกอารมณ์ว่าได้เสียมันนี่เป็นเนี่ยมาดีอารมณ์เรียกว่าพอเท่าพวกมีเดียที่คุณเนี่ยจรุกกูจรุกต้องชอบบุลูบาร์เลยรู้เลยเดี๋ยวมีเดียอารมณ์กูสปอร์ตลูกไปจ้าวจิตวิญญาณเดี๋ยวมาแต่บ่าวว่าไปจ้ามากวนลงตัวจ้าเลยสิมีตาเจนี่กูเอาไม่ได้ยาลาบีจีกวนวันเนี่ยอะไรลูกมันดูการสุบารีไอ้เดี๋ยวมาไม่อะไรเลยเสียไอ้เดี๋ยว
4: ว่าแม่จะแค่มาดูตาเกลี้ยดเดียวตัวมาช่วยมาลงมาเสือเลยอันนี้ร้านตัวนู้นตัวที่อะไรเสียใส่แค่ไหนอันนี้เอาไว้พี่เลยกันอายุนี่ลูเล่พี่ก้องลาบุมาชีโร่ลูกกระดานดีจ้ามาเมนูฮะเงี้ยงเงี้ยงนี่จะไล่ตัวลูกตัวแรกพี่ชิญยารามิวมาชีโร่ไปไหมแต่บ่าวว่าพี่จะเอาพี่ลาเร่ส่งโชว์มือเปล่ามาใส่มาเปียเพ่เอชงไปไล่มาเราไม่เข้าป่าวดีเช่นนี้ผมมาก้องส่งจูซาบีสั่งลูกตัวเมลู
2: เมนูก็อาจจะสกัดสุบารีแต่ที่มาไอ้หนูเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่การตั้งยืนแข่งสั่นเนี่ยก็เนาะสิ่งที่เดี๋ยวก็ปีเองที่มีอะไรที่เองเดียวแต่แต่เราเอเอซีซีแต่ตอนนี้อาจจะไม่ปลุกปีชงมีแต่ซื้อเดียวเอเอซีหลังจากเชียงใหม่มีเดียแล้วที่ว่าเราไอ้ก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่การตั้งยืน ยี่ยี่ต้องอะไรไหมมาเจอจ้าดูหรือเราอะไรถึงได้ไปแข่งได้มาเราไหนดูสิได้นี่แหละก็ต้องเจอจ้าหนึ่งหลังเนี่ยคือบอกว่ากูตัวกลางยังตัวเป็นตีกูก็หางอะไรแล้วนี่อะไรรู้ไหมแต่พ่อถามว่า
0: อาณาติงสุยาหาปีเกเรนนัทเอาหน้าเสด็จคุณีเอปิลามาสัตย์เต็มปีในงานจ้างวิ่งเจ้าเด็กกูพิเศษบุตรด้วย သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာ၊လိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လေယာလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့သဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေအပြင်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်
4: ။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျပ်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြတ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား

0: and I'll catch up. You said that job, we said KI, the incubator. Narrow let these up, we go. Didn't tell you, so tired. Narrow brings each other hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting, learning the wind and river. Narrow with the way. A gentle said the job. Yoga gets on jiggle with cooking on me. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, wait, you did. With that, so good people. My jewelry will be happy. Serious. Diverse and rainy child. Did you gagway, BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจีเนี่ยแต่ตัวเองเป็นยังไงมึงยังยังพี่ดูเรื่องงานรู้มึงก็มันมาเลยงานรู้เนี่ยตัวเองงานรู้เนี่ยมึงยังรู้งานรู้เป็นโดนอะไรไม่เองเป็นโดนอะไรสักทางด้านแรกก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะ
1: มารู้เลยเตรียมเลยเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้เลยจะเอ็ดจะดิฉันทำมารู้เชื่อใจจุดนี้สุดตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้เลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกบอก

ตะเนเนติขาไนเสปะเยจ๊อกเสียมีจ๊อกเสียมีเตยาโยสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิขาตะนีอะหุนาละมีจุมาจะดีเยเสมุมาอสวนกุณีบาบีเฮลูเวจูบีเมปะเตยามุโก